งับเพียอีบันสงับบัดเบียสุตนัดมันยาชิมตาหากันนี่กับโปรแกรมบัดคุ้มเพียติดบาร์โรบากันนี่กับโปรแกรมพีลาบันยาชิมตาดักไปพายกิจุบาบหากับงางจูอายากิจิงกลีหอยงาเดย์อีอาร์จิบกอร์บังงาดอนรังกัดบัดพีมันตากระสงีหากันนี่กับโปรแกรมฟันอันลิมิเต็ดที่คลัมเป็นสลัมชูปาล็อกน้องสงับงานไอโนยากับจิงกลีมัวหากันนี่กับปอร์ที่ki don mo ki brew ki pas ngot nat ki ba eat man reading ri mo ki ba eat ya ki jingri te ki juri ki so ki miau wa kum ta ter ten mo ki ya ki we ki we ki jak jingri ru te ka jing kali jo nga ka long kum ni ka ba ya day but uta u brew mo u ba ri ya we ku so ken te u ne u brew u le kum no na mar ba u ba sik tenat ba ban ban shon selfie mo ban shon dur te Uni ubrio udan ya tokso but utaukso mo ha kita ki dur ki ba ubu te uta ukso u kamyo bon teli ki likes bo ban ya ki dur ki jong u kan kamut ukso u yo kambon ki likes ban ya ki jong u hi mo ki dur ki ba upos hi daladi te uta utrai jong ta ukso u le kumno pat ti pila ban pa ya ki jubab ki jumpi how number kan dai so prasan iwe not our lie iwe iwe ti palok kat mangidang up ya ki jubab ki jumpi ina ngap sha da kan iko we ki jing rai na ka film lila ka jing rai ka like thing they see look all right my dear listeners while I'm still waiting for the answers from our dear listeners and yes before that here is my question There is this owner who has a pet dog and he likes taking selfies like most of us do, right? So, this dog's photo received more likes than its owner's selfies. And the question is, what did the owner do next? Yes, you heard it right. What did the owner do next? So you can participate by sending us your answers to the number 9485102311. And while I'm still waiting for your answers, my dear listeners, let's listen to the song from the movie Leela, the song titled Desi Look. This is Akashvani FM Jumpy.

ตี้ผาอีกจุบับกิจงพีชอุนบักคันไดสาวพระสันอีเวนอนอาร์ไลอีเวอีเวเตี้ยกัดบาดังอันดังอัพอีกจุบับนะพี่กิปารกน้องสงับเงี้ยสงับเบียงอยากกันอีกเอาไว้ปักกิจงไรโม่กันอีกนี่ก็อาคาจบานีเอฟเอ็มจงพีชีสปาไลพอยน์เรียวเมกะเฮิร์ตซ์

0: You're tuned in to Akash Bani FM Jumping 103.6 MHz. And yes, my dear listeners, you're with Ajit Bakor this afternoon in the program FM Request, only from Akash Bani FM Jumping on 103.6 MHz. And yes, let me see who our very first caller on the line is. Hello. Hello. Good afternoon.
1: Good afternoon,
0: Kiro. Okay, Pak Marwin. Kum no pilong pishai piklan ba? โอเคสุดถนัดเต้พี่บุญกำเนี่ย
1: บุญระ
0: พี่ตรีกำเนี่ยบริษัทสิงห์เนี่ยคุ้มเน
1: าะเอ็มงานโดนทิ้ง
0: โอ้แต่ก็ลงคุ้มเนาะก็สิ้นเป็นอย่างชุดตัวก็สลับเนี่ยกระรัง
1: บันดาค่ะเสียดบ้า
0: โอ้ฉันนี่ปะเต้กับเป็นอย่างกะละสลับเต้มันเนี่ย
1: นี่ฉันเนี่ยแต่เสียดกระรัง
0: มันตาตีลงกระสุนเป็นเองกระดุมกันกระดุมน้ำมันปลาคลาสลับแต่เมื่อกระดังชุดเด็บสลับ
1: โอ้ยเจ็บตัวแต่ยังเป็นปัญหาจะสลับตา
0: โอ้ยโอ้ยเตะกระทันด้ากันกระจิงชิดน้ำมันมันเนียนร้อนนี่กระจิงชิดบลาปลัดมั้ง
1: โอ้ยเจ็บมันตาฉันเนี่ยเลยจะดัดจีสุดละมันตาอัตยาวกันได้ยอสลับฮะ
0: โอ้หลาดได้บันสลับเนาะมั้ง
1: จะขึ้นเจ้าหรือลองเละบ้ากุมปวดกลางนี
0: ่โอ้ยติดละดันกำฮิกันอยู่สลับมั้งก็สลับอุสลับมันเป็นเงี้ยนี่ก็มาเรียงกันมั้ง
1: โอ้ยเก่งมั้งโอ้ยแล้วก็สมโยสลับแต่ก็มาเรียงหรือว่าจะเปลี่ยน
0: โอ้ยโอ้ยก็ได้แบบมาเรียงเดี๋ยวพี่กวาดจิ้งไรอยู่แบบมาเรียงโอเคกันนี่กระจิงไรงามปัจจุบันสงูงาอะไรกันดีกระจิงไรกับสุตนัดเมื่อบะมาเรื่อง
1: เจ็บแสบกระจิงไรเขาเจ็บแสบจนฮาลาคิจิง
0: โอ้ยฮาลาคิจงคิจิงสุตนัดเก่งโอ้ยกระดีกระดีกระตาน้ำมันกระเอกับบะพี่สุตนัดเละสีหางาคำสุตนัดเตะคำสงูชั่วกะละมันลงคุ้มตามะได้ลาลากระจงกับช้อยสกินมั้งเด้ยฮะฮะฮะฮะลากระจงกระจงกันกับสุตนาตมาพี่เลสิงับสุตนาตกับสุตนาตมางาพี่พิมสุตนาตนี่เด็ดลาลากระจงมั้งอุบลีลาเท้ากระปังเตยยังอีเว่ยเว่ยมั้งกำลังคุ้มตาเด้ยฮะแตงแตงปัดเงียสุตนาตปัดเอียกระจุฮะกันสิล่องฮีคุ้มตาฮะเตยบอกมาเรียนยันุพี่กว่ามันเป็นสับกระปังยากันนี่กับจิงไรโอเคต่อคุณเลชิบุนบะมารินฮะโอเคบะมารินคุณเลชิบุนมั่วยากันนี่กันจิงชิมบันตากับจงพี่ต่อบ๊ายบายโอเคต่อโอเคคุบเลชิบุนบ๊ายบายเตะปลอกหากันนี่กับปอร์งัดดอนยากันนี่กับเมสเซจมั่วนะอีบาพิอสยองสกูบฮาเป็นเต็มกับจิงรวยชิคันเตนไวดงจงอีปะจัสตินไอซุนมั่วยานับยาพี่หังตัวยาอีบารูดอลฟ์บามาร์เวนบาลิงคอยบานาธานกองกองนันนงโปกองซูบาวันดาพี่ดาฮุนกองเรนตอง